0: ตัวลูกถึงมาอ่านถึงกว่ามาหาฉันดังกว่าเราขาดจริยาบ้านอ่านถึงบ้าตาชิมาตาชิเอตาขานายุกค่ะที่ตัวที่เสดที่ข้างว่าบอกที่อาอารนะหัวมากกว่าแต่มีตัวสิสิสิสิสิปุตุปุตุปุตุสิสิสิปุตุดังอามีปุตุเกี่ยมไปแต่คนอ่านมาดันดามาเกี่ยวดันดามกับคุยเทนุกบอ่านมาดันดามกุ้งสักกุมาจาระตัวมีอ่านบุษมุบุษวังกุยมาอ่านเวทนาขามคุยตัวคำยุกแต่ขัดมีตัวแต่ทำไมเต็มบุษดามอ่านเวทีกระจายคนเต็มตัวกับคุยเต็มคนไม่ขัดตัวที่มันนะมาค่ะบังบังกันดูตะกี้ตัวงูแต่ตัวมาพาจิ้งลิ้ดาวคุยดาวกับขัดตัวทำมัดอ่านบุษอีกปารากุกยารุอ่านดาวสุดมาค่ะอ่านงูเห็นไม่กี่ยาวเหรอแต่ตัวแต่คนหุ่มกิมบะพิรันเอชิขวารานะคนเตะกุเตะกุแต่อันนี้เว้นเอาคนเตะกุก็มันนะมาพามะนี่อุยไอตาอ้ายเตะคนมันนะมาพามะเตะกุก็ดาวคุ้งกับแต่ว่าตัวตาผมมันงามอ่ะอีกวันนี้ดาวกับคุ้งอัตราอีกวันฮะฮะอีกวันชั่วโมงดาวช่วยขวากุเตะอันนั้นคุ้งดาวอัดดาวให้อีกวันเชื่อกุกุอัดดาวให้อีกวันสิขวาขวากุยสักคนนักีนี่นะวัยไรนะดามาคุณนะคุณเต้นได้นะเต้หิงได้กินแล้วนะเต้ทุ่มทุ่มกับทุ่มกับได้ดามอันกี่ควาระคุณอีกว่าคำควาระคุณ
1: เอ๊ะแต่ข้าแต่ข้าตัวคุณก็ตะกวางง่ายข้าตัวสีอะคุณสีนู้นสิงาอันกี่สีนู้นข้าตัวสีนี้มันนู้นนี่กูสิกาสิอาบาสีหิงอาขอสิบตรงเอง
0: อาขอตัวอาตาตาเกี่ยวเกี่ยวอยู่คุณก็สีนู้นเออตุจิตรีเต็งตาโฮเตอากิเอยาข่าวหัวหันโนอาเจจิเต็มเออตุบุยคำใจยังกำลังน้ำตาออกมาเพื่อเจตตามกว่าเตติปุ่มอันตุนุจามุขตามชโรมทว่าข้าบ้านนะครับตุ้มตีมาเตคมุติอาจามีเตตามาเมื่อมาเจจิมาตามโมกามีดิเตโมนุยาโคตระตะโฟชกระเอ็มแต่คนอากิเตโมอันไหนโมเอเอมุคุนุยกอยามีเตบัวข้าอีฟรายดิเอข้าฟรายดิเอยาข้าของผมก็คุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุ
1: กคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคุกคน่าจะไปหาเกเรสิจันนักเตะกุธรรมตะเอแต่ครั้งนี้จิกิเตะหาโคชูอันนี้โอคาฮิงกุทายกุเอฮัมเบริกาเตะโคจันนักวายกุควาอีการะเตห์น่าจะจำเตะอาคุมาติจูอาอีสิกะน่าจะหาโอคาขัดธรรมติงุเตะจิกะเกเตงุเอติงเตะเกอาตุงสิอาตะจันนักฮิเออาบาสิอาตะฮังกเอจูอีเฮน่าวอาตะขมุกุคุงกุเรเรน่าจะฮิงกว่าฮงกาชินิกุยโคชินกับควานะมีอาทิเบตันิกว่าฮงกาชินตา
0: อาชีพดีคนจะเสียงอาทิตย์แต่มาที่มุ่งหวังเนี่ยคุยดีอันนี้โอกาสหายดีคนจะรักกูก็มักอายกูจุ่มขึ้นมาสิคุณดีแต่โอกาสอาวสัยคุยกับคุณคุณดูยาระกูด่ากูบูรุอยากกูเพกูเท่ามาเสียงอาตากูก็ยูนิตี้เสียงอาชีพดีคนจะเสียงนะครับว่าครับอาจจะต้องว่าคุณอ่านกันคุยโอกาสยาเหรอแต่คุณหิ้งอยากเก็บมางั้นถ้าอยากชอบประจิ้งเย่กูคุ้งว่าคุณต้องนุ่มบ้าเลยที่เกี่ยงทีนู้นเด็กเอ๋ยขำบากยังขอเรื่องขำตัวเด็กเด็กวิตาสิกาตุ้งทักหุ่นชีกับมามันโอ้ยกูเอ๋ยตัวอันกับเด็กก็ใครใครก็เด็กเด็กยังแต่ก็มันตุ้งจันนะขวานกับชีนุ่งอายุตุ้งกูเอ๋ยจีกว่าบ้าไอ้ยังตาตาลูกเด็กกูเอ๋ยกว่าบ้าไอ้สิจันนุ่งตาตุ้งกว่าบ้าไอ้สิจันนุ่งตาตุ้งแต่ก็ตุ้งชีอันบงกีบังบังกันดูเต็มที่เด็กอันบงกีโอเคตุ้งชีแต่คนกว่าบ้านักยังกว่าเสนาตุ้งจะจำเบียบกี้กงโกราชินทมกวนดุทมกะฮักยานสิกงโกราชินุเตนชินุอาริจาวรกับตุนชินุทันแต่คนเตนุกยานุเตนุทำใจนี่อุตมะเอชานัมเบอร์วันกุศิกษีกวันที่เอชากวันไอตีตุนอักเตหิมกวักเองนุเตโอข้าวเช่นเหออักความมุขุนดีกว่ายูนิติเสียยาเรกว่าเหอแล้วก็ยาเอกโขวิเปเปสะทุยขัดใจเตอันเตติเตดิเรศมากัตันทุยงาเปเปสะเหอันนี้มาครุงกับอาคัมเมอันมุขมิครุงกับเมงาให้เกี่ยวเตยโยค่ะแต่คนนั้นเงื่อนเตยที่สิกี้อาไว้ซะจำเบียกแต่มีนุอัตตังกายนุตัวที่อันตัวอายาคุยกับเขาคาราเฮกับผู้จิกิอยากการวันอันตัวเสด็จทุกครูปุ่ยกับผู้จิกิกันทุกครูปุ่ยบาปิกิกันเที่ยงนุกี้อันก็ตรงอายาขวัดจริงจริงขณะกับบัวมันก็จุนคนเอ้ยเที่ยงก็อายาขวัดก็เที่ยงแต่ขณะทำไม